0: กับคู่บอลหัวผาแต่ป้อยเบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอิทับวดกับขดประตูกับ Special Intensive Revision อาจารย์อาร์พาวรู
1: สัญญาว่ากับมองกีวดอเอ็มกีบรูวันทับประตูชยุงยงนะทิปกำมันมาเลย
0: อ๋อสุขัยเทระเอดูยูทิปอีวติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชัปปีนาดุคันเลพาวทริกอุนายนรูอาจารย์อาร์พาวรูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาจารย์อาร์พาวรู
1: ตั้งว่ากำมันเลยละเดเอ็มอีวอกเลีย
0: ฮันกุสไลยัยเตยีพิวเลยได้ว่าจำใจดูได้โฟนยาอูบีเอลโอไว้ดาวยอพียัยจิงเช
1: กำมันวันวิยายัยโฟนนัมเบอร์อูบีเอลโอ
0: โฟนฮาวนัมเบอร์ยี่บีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับว่าวิยายัยกลามยาอูบีเอลโอและเนดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคำจิงปะไตพีอีเยรับอีวาคิวิตวันที่โฟนพีฮักสปีดยาเยรับพี
1: เดสุขภาพมาปียะ
0: กำเตะเสะแม่กำกอดแม่กำสลาปอร์วลิทอประตูพังแคร์วาวเอดิยูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอบีเอลโออูยองพี
1: กันโมวายูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงโถกุเปลียะเนบหากำมันเรดและแม่กำยารับพีพูนอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูโตนาดุกันเลพาวทริกอุนายนรูฮาดุกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวนรู
1: ยิ่งเร่ลังยิ่งชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงดวันราดาวชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิเซอร์เมกาเลีย
2: ตลอดวิปเทนช่วยยังนี่กับโปรแกรมคีรวายฮินดีเนี่ยเป็นเทมินิชพีเสียอาร์ตลีคีรวายคิดว่าเชมีนักฟิล์มตมาชาอีรวายนกองอีวเดปตุยมาตากาสตีเวียนอีรวายดารวายดาอุโมหิตจอห์นอีรวายว่าอาร์อีวเดปตุยซัฟเฟอร์นามาเวียนิรวัยดารวัยดาอูลักกี้อเล่ต้นอาบิเศกนี่อาร์ตลิกิรวัยนักฟิล์มตมาชา

0: กับคู่บอร์โรพาแต่ป้อยเบียงกับเซียนวันังกงวอลทับประตุยในบรรดาอิทับวุฒกับขุดประตุยกับ Special Intensive Revision อาราจารอาร์พาวรู
1: สัญญาว่ากับมูอังกีวดอเอ็มกิบรูวันทับประตุยชยุงยงนะเทปกำมันมาอุเล
0: ่โอ้สุขใจเทหรอเอ็ดูยูเทปอีวติกนะมันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชพีนาดุคันเดพาวทริกอุนายนรูอาราจารอาร์พาวรูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาราจารอาร์พาวรู
1: ตังว่ากำมันและละเดมอีวอกเลีย
0: ฮัมคุสไลเยเตเยพิวเลได้วจัมใจดูได้โฟนยาโอบีเอลโอไวดาวยอพีเยจิงเช
1: กัมออนวันยอเยโฟนนัมเบอร์โอบีเอลโอ
0: โฟนฮาวนัมเบอร์บีคันเดซันนอตเวปานจิงราบวอยอยกลามยาโอบีเอลโอและเดดาวน์โหลดเววายาวอีซีเน็ตอัพละดาเอ็มคัมจิงปะไตพีเยรับอีวาคิวิตวันจีโฟนพีฮักสปีดยอเยรับพี
1: อะเดสุบามอปิยะ
0: กัมเตฮิเซแมมคัมกอดแมมคัมสลาปอร์วลิทอปรตุยปังแครวอเอดียูทิปอีวติกนาไวโทจิงติปนาอบีเอลโออูยองพี
1: กันโมวอยูทิปวติกนาไวเอพีเนปันติกนาโกเยบูจิงทอวปเลียเนบากัมันเรดะแมมคัมยราพีฟูนอบีเอลโอไวยอสมาร์ทเยจูปา
0: ปอร์ทาปรตุยตอนาโดกะเลพาวทริกอุนายนรูฮาโดกะอาร์พาวคันเดทริกอุนายยาวอาราจาร์อาร์พาวนรู
1: อีเครลังอีชิมันตามันอูเนกาวดะชิมจิงเคนดวันราอะดอชีฟอิเล็กโทรลออฟิเซอร์เมกาเลีย
0: เฮ้ยไปบ้าเมฆาลียมต่อเดจันดับพีขัดพราสเนมิริตาฮัมเปนเซฟไอยากันิกกับบุกเซียร์โยมันพีอู้กันองทับโบดวาปุระและระดับพีขัดพราสเนมเนดาวดับพีขัดพราสเนมฮาลเนชวากับชิตริกอุนาชิพาวอุสเนมอาราจาร์อาร์พาวรูและต่อกับปอร์คันรูพีใหญ่บอร์ยองพี
1: อิตเตอร์ต่ออีวต่อเกอเล็กชันคอมมิชชั่นยองกีอินเดียเราสดังโกยากับเซียนกุเอเล่ในภาคสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันอาราจาร์อาร์พาวรูชาร์จโคเดมิเอเน่วากี

0: Dụng nông hay sao? Sự động tờ dụng nông hả? Dụng nông rồi sự động.
1: แต่ชาวสุกมาวันขนายพี่ให้ต่อว่าเรียบเรียงยองพี่ให้ทาชนองยองพี่แต่กระจังมาแต่อีปอมชาดีอีมามาแต่นี้ฮัลดังชาวสุกอีเตยปอมขนาวพี่แหละแต่ฮัชวาวปุงกดอียากันนี้ก็จึงยกลามยองอีกวายคุลีเป็นกิจกับคบอร์เนี่ยกับมัสเซชก็กวาพี่โอเอชกิลอกน้องอัพเนี่ยกัมโจเลชกิลอกน้องเรบฮักนี้ฮักการีจอยทียากยองอี
0: ดีว่าบุรัมลังบายของพี่นี่เป็นลังไห้นี่แต่กันนี้ตัวขบวนกูงาขวาอุกลามนั่นนะขวาอุปนิสัยก็มองเร็บแต่งาสัญวิสัยเอ็มคัมบัดวิสัยวอร์ดตามองบายฮักวอร์เร็บคัมตามอีกจึงเร็บเฮลล์กจึงเร็บเพราะมันกจึงเท้าอย่างกจึงเร็บให้มันอุกบาตัววัวกอร์ดนั่นนะวัวนักกงให้หมดอุกบาจะละดักคัมโนกัมโนเลยหมดฮับเร็บไปอยู่มอหบแต่งากัดกำจึงแชมป์ละหมดให้จึงอิมให้องาหมดมันเดเรบอดับเบียงคูบาดับเบียงคอยงนะแต่สัญญาชงานอยู่หลายชนิดชนุละว่าละเดเอ็มให้ปริโดละละเดเอ็มองบะอีบดุนาให้ปวดชาตั้งกาละต่างหมดดิวเบียงนวลนั้นดิวเบียงคูบาดิวเบียงจานกิคอนนะหมดชิบุนสัญญาชงานอยู่หลายขีหลายคันหลายเมลาชกินุกนกุท้าวนะฮะปวดชนองปวดท้าววัดละดักจุดละชิตอมละหมดกัดยีจามบ่อยเอารวยเดียวเป็ดบ่อยเอารวยเดียวลิทอกลิปันอะปริกจุดชิตอมละตลิติดาวองใบมานวะอุนนี้จะอุกบ่าองใบอุกอร์ดตามฮับทายเนวะมหัศดัมเรบฮักจริงตัวให้องใบอุกที่กีวะกิติกจริงเรบกูบุญจัดสเนียมกามัยนิมหะกัดเก้ามันอุกโคลและในอีจ้ามีอุบามกุยฮับทุกลอกให้เดียววูชนาดีกินจัดเอแล้วนะครับที่เดือบสานะยี่กิติกิตุงยี่กิติกิดอกอันเดียวกับแต่คำหัวเรียบยี่กิติกิสปดอกคำหัวเรียบยี่กินโอกินโอกจึงเรียบหากูพลันลังบ่ายวูโยวูทิดหากูบามละลังบ่ายวูมันที่จึงบามวัวรับเตยกับแมทผัดแต่งากัดคำจึงเชมยองอาแต่กระเรบตุกูคำฮะตั้งนี้เสียองแมทนักเลี้ยงอ่ะสนาวิวองแบบบัตตา
1: ต่อมาคุณเลชิบอนมาเอปอร์ยองพี
0: คุณเลชิบอนวะระ
2: นักอากาศวันนี้จวายหากาโปรแกรมกิบรัมเดียวเปิดอัพชูพียากันตุกะกลิ่นทักินว่าวินาคีลอกวรัมนักตากะชนงสัสเนียงอุตเตตอุมาออริกสันบอยเฮวิชิมยากันนี้กะกลิ่นทักินดาอุมาอาร์เจสนาตั้งเอ็ดสเคมาคีปาร์ลอกน้องเรปเดียวพีชิบอนอิจิงมอดันเนอิจิงกันตุกันพามนักตันตุกาคลีตเกนว่าอุมาออริกสันบอยแต่การดังชาไอปอร์อีดูยพเทนีดากาโปรแกรมกีรวายเจนเตียให้ต่อว่ากีรวายตันเรต่อปนอาบชุพียากีอาร์ตลีกีรวายน้องมาเทชวาลมาเรหากีรวายคือเอปรตุโคกเซียร์ไว้อุปนบดีรวายกันตังยง
3: วันกิจชาประทายเป็นเนปันสาอยากกิฮุกุมบลายกิไลยิเล่ตั้มไม่ดูนาโยตีเบลเคนนากสังกมา

0: ก็คู่บอลพ่อผ่าแต่ป้อยเบียงกษีนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอิทับวดกบขดประตูกับ Special Intensive Revision อาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: สัญญาว่ากมุอังกีวดอเอ็มกิบรูวันทับประตูชยุงยงนะทิปกมันมาอุเล่ะ
0: โอ้สุขัยเทฮะรอเอ็ดูยูทิปอีวัติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชพีนาดกคันเลพาวทริกอุนายนรูอาร์จาร์อาร์พาวน์รูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: ตังวะกมันอุเล่ะละดีเอ็มอีวอกเลีย
0: ฮันคุสไลเยเตยีพิวเล่ะได้วจำใจดูได้ฟอนยาอูบีเอลโอไว้ดาวยอพียาจิงเช
1: กมันวันวิโยยฟอนนัมเบอร์อูบีเอลโ
0: อฟอนฮาวนัมเบอร์บีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับวาวยอยิกลามยาวบีเอลโอและเนดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคามจิงปะไตพีอีเยรับอีวาคิวิตวันที่ฟอนพีฮักสปีดยอเยรับพี
1: เดสุขภาพมาปียะ
0: กำเตยเสแม่มคำกอดแม่มคำสลาปอร์วลิทอประตูปังแคร์วาวเอดียูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอบีเอลโออูยองพี
1: กันโมวายูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงโถวุปเลียในพระกำมันเรดและแม่มคำยารพีพูนฮอบีเอลโอไว้ยอสมัดเยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูต่อนาดูกันเลพาวทริกอุนายนรูฮาดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวนรู
1: อีเครลังยิชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงThe Wandra Ado Chief Electoral Officer, Meghalaya.
0: ไปเป็ดบะเมคาเลียมต่อได้จันดับพีขัดพลาสเนมิริตาฮัมเปนเซปไอยาคันิกกับบุกเซียร์โยมันพีอู้กันองทับบทวาปุระและดับพีขัดพลาสเนมเนดาวดับพีขัดพลาสเนมฮาเลเนชวากับชิตริกอุนาชิพาวอุสเนมอาร์จาร์อาร์พาวนรูและต่อกับปอร์คันรูพียายบอร์ยองพี
1: อิตเตอร์ต่ออีวต่อเกลเลชันคอมมิชชันยองกีอินเดียเราสดังก็ยังเซียนกุเล่ในภาคสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันอาร์จาร์อาร์พาวนรูชาร์จโคเดมิเอเนวากีบูทเลเวลออฟิเซอร์ดาววันกีชยุงกีเซมกียองพีNeduk ke lepau terik unain ru Haduk ke arpo kende terik unain niau Arjar arpon ru Penjenwe penbiang yagi kot kisla ki yongpi
0: Bodak ha ke kalendar yongpi Yau pekpi ya ke register tabut Ha ke santrik unai sepra arjar arpon ru Dada emkampi upenbet Yai wetok bakala Dane ujor Yau porpi neduk ke santrik unai sepra Haduk ke sotrik unai kende Arjar arpon ru Wawle yaitu
1: Pentikna Wabai ipertujpi Cispa na ke cispa Hacua wapenmi kado Yaka electoral roll Haka Kenyal terik unai cipau. Gua api pun siap pertuju teme. Ham tensar iwa sukbha. Penbiang iya kot wa pentikna. Iya tau sa tau chong pi. Irta wedur password size.
0: So sebab hakti ya ke hop tap vote ke yang pi phone hall number we can day sun not download ya ke voters helpline app la ne lai ha ke website voters.eci.gov.in
1: ye pile upai ha ke ceo meghalaya.nic.in man uka nong tap vote ne bha isur yang pi to evm kam tuan raj pi do chief electoral officer meghalaya
2: Kubli Chibuna Ab Radio M Lang Piwi, Pisnok Ti Lang Piwi, He Perchang Yong E, Wau Chakri, P Rabha. Ye Piwman Ki Honorary Mentor, Day Lang Wak Race Ne Research Audience Interactive Survey and Evaluation. Lingba Kinik Wau Mobile Apps Yong E, Ye Piwi Jingmon Heyeto Wa Irukom E Program Ki Announcer, Kam Jule Isyang Suk Wai Mentoy Yong Ki Program.ยี่ผู้เล่นยี่นี้ได้วักยันพีหากลิงก์ในเฟซบุ๊กในเตอร์รีจิสเตอร์เอจิมุดยองพียุรับก่อยี่ว่าเป็นพาไว้บอกระยี่นามว่าพากับอากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันดูคำกินน้องอับฮิดันฮันไรยากขมัดให้ว่าวันระยี่กันละชิรุบบักเรสโมบายล์อ่ะ
3: คนนี้ต่อกับอากาศวันนี้จวายตลอดหากโปรแกรมเคลื่อนไหวเจนที่อะไรอย่างอุปนับชพียากิตัน